0: ก็เนี่ยคินเลยล่ะดิตะเตียงก็เตกเนี่ยนะดิโกคิดได้แก่เฉลิกิอะนายแก่ออดเอลอนดีนะคิสก็กัลมัวนายได้ทารีเตนะคิโอเดอาโกโอเคติดาสมนาเลชก็นะคิสก็แกนะซาวซะเสโกซะก็ซาดานอกินิตาโกกิอโกเตฮินาโนเตซะคานอเตนโนราเซโกซะก็ไอ้เทกันไอ้ที่ตะแกนี่ตอนนั้นแต่ก็ได้ยูเนียร์แล้วเซลอนเดลไลท์ที่ทัวร์ทัวร์กัลเมนต์เต็มทีมซาก็ตัวอ๋อส่งดีดาก็ส่งนี่ก็หุยตีก็เต็มทีมชื่อเต็มทีมชื่อดาก็เด็กกันเองไงแต่ตอนนั้นที่ไหนก็ตอนเด็กที่ดีที่ก็เลยนักขี่ไอ้ที่ตายนี่ตอนนั้นเขาเลยตอนนี้เต็มส่งซาตุเลยนักขี่ชื่อนะไอ้ที่น่าอ่อนคันดีดาก็ตัวตันเด
1: Oh, Kana, that was in the First Nations town, the asset in this Yogi loves it, that's a wee, that's a elegant, Chetogi Theoli.
0: Saka, Naki, Arona, and Degan, what Etega Rikle, Ben Dega Rikle, Sethi Clavos on Naki, Dia, Arona, and Deo, the Nakia, Becato, Enit, and Naki Catatida, Jerome Kondi, Condisella, he Clavos on Nine Degan, Tadekion, the Shah, Nine Degan, the Lalonde, the Tinkini, and Londe, Extra Hessel, the Diago, and that's Santiago.Te tinha que a queria onde que tá a querer onde na chinchazam betsa chinadita daí já se ela samaraja que já caurindinle tá sim na dentro de dacho onde ca na chi na chi na gente isso só na frente agora que já dá gozo onde vai que já querer longe na vaga daí coa esse longe com dioga que com de la casa um leão te daí becha na iniciativa
1: Kata si sante mo guite kondi ula sinta si le taho mendan thin dile ne ten taho dile saif sinne ne.
0: Inla itla si kon naan la hata si son la gala tole me ke ala zanda tole goa ki jia ji koti a ji sa za te ki a jan tine za a jan estate ti o za mi ne zan se tari tse la on din de sen da te ti o za.O tonde na yonda mi tule rahte a mi tule kante ga lang din on de na karato chivo tante se ne zan sendai tarin di da goza ka shun da zan goza resten de ta hone zan son de ku goza de ka hi kala zon konda te hi goza ka te tinai gini ta lang din de na kishu sa ka nain di zita kandida zin lan de san de zan hon
1: Oma si ne hegu ne de herb?
0: Hey, masi, Jimmy.
1: Kelly, because I heard in Norwegian, that I would think that a decade ago, the land use planning is going to be a good one.